ปฏิวัติอาเมวาสมอภิเขาตุยปังกัตถาโถหุอังัน พลันสุ่งอังโกลันพิมงกัจจัวอามัญญ์จิมนุษย์